ที่เราไม่ติดนะแต่เราไม่ติดนะไม่ปลอดจะได้ติดเยอะๆกันนะเราสามารถที่จะเรียนรู้ได้ในสายของเราเองถ้าเราจะเรียนรู้สามารถที่จะทำได้ที่มันยังไม่อาจจะถูกสั่งสอนไปถึงถ้าเราไปเรียนรู้นอกระดับที่เป็นเส้นเกลียวกันถ้าเราไม่เรียนเส้นเกลียว